ถ้าเกิดจะได้คุยกันนั่นเชื่อคนจึงบึมนิรมลาบุเรื่องนั้นสังไห้สิ่งตาบีบปนุปมุขนาตารามลกเชื่อปุ่งพมสิทธาจิลันทุกเชื่อรีดิโอลีลากูรักลีลาอีบะสันตะคุไรลีลาพุทโธปะไม่บึมชาการแต่มริพุทโธกุเดติงบังบะอัทโธปมสุภาสันดราลีลากีมิวสิกโลนันโดไลครามเขาจิเลเจเรรีดิโอลีลากูรัก

0: ไอ้เดวเร่กับดิบราก็น่ากิดมากก็แต่ไอ้กิดมาก
1: กอดตั้มนั่งน้ำมุกตั้งมีดงนะยังเขาก็อุระกะสีเดบสวยนุ่งไงกันนี่ไอ้น่ะ
0: ตัดไอ้ดิมีนัตรากระมือหิงบับบุโนนั่งน้ำมีดงนะหิงบ่ายรีบสิบบ่อินดูนั่งเฉยดียามน่ะชิงบุยนิ่งเลยอะดูมารักมารักแต่ปิกครับอ่างดงนะยามน่ะปังมาว่าเฮกไหรนั่งน่ะนิ่งเลยไอ้ดีอาเกนทากีอากังบ่อุนานีนุกชิดดูบ่ไม่เคยดูปุย
1: นั่นดินั่งบ่อยนะอาจไม่นักขับเราดีนั่งดี
0: ไงโคไงโคไอ้บุงังฮัลโลไอ้กิชุลิปุนไล่ตะบันดีไล่เฮลุยน่ะมีปุยเฮลุยน่ะมีปุยให้บ่ตารบราเฮลุยน่ะมีปุยมวยบุงคงดูน่ะมีนัดทีนัยมายามน่ะมากีแต่มักยามน่ะวันัยอะดูบ่มาดีนุ่งไห้รบไต่บังปาลมาเดลัยมีเนติชุกังคังบีดี
1: อัสตกละสิ
0: please please
1: ตกละสิมาสิกิว
0: าสิ please อินดูไอ้มุงังฮัลโลเน่อาชุกคุยบาเช่นังน่ะไอ้บุตรวารักตุนลากลีงาชิดีไอ้นังวันเดนิ่งไห้ขรัตโอเกะโอ้ใครดงไงน่ะนังกิลุหงบ่หายตัวยินิงทาดาบาชันตะปัญชมีดาพะเรนังวันตะว่ามาเดให้รุ่งเกไอ้กิเฮลวยกิเลยบากเชไอ้ดิยามนันุงไงเจนังตันตะว่าบีบันนี่ไอ้ดิว่าดิฮะดูบัวไอ้กิชัวว่าบะมาดิเลยนังขังลำตะบะยายไอ้กิงอมไข่อาชินัดดิมาชิตะกิเห็นบะมาปามิปามลีบะชิการีโนว่าสักลามาพมลามาจูระไอ้เหี้ยขังอดีนิ่งชิงบรานั่งนับปิกลิงไอ้ดานงมันนั่งไก่สานามินัยนุมิดนั่งงราบนงจาบิมารักตาไอ้ธรรมดากินนุมิดางไว้นี่กะรีมาจูโนนงกี่กะรีมาโตกี่กุไมโนเอาจิกชูมิตรสังสังอุรีนังนาหานอุเรีนังนาไอคีตูอาเด็กินงจาบีเชไอที่จานิงไอนาไอไอที่มาชิกิยาไอที่จงเทดินรูปนิงนังนังักตุนาไอไอมานงมารักตบุลุปยายไอบราไอนาคุมีนงจาบีบุจาบติอาบรานังดีนังดีอะดุมงักงักตุนัยงอนดีเยงตุนะเลยคีมาตมาโดนังปิกลีกอรมบาชุยารี
1: ตกลงกอดตมตกละสินังนะดุมนังงังบาสิไอ้ยามไหนนะดี
0: ไอ้กีกีโนไอ้การีมตะตอรอยตาโคนุมิดอะดุบุนังสุกนิงมักนิงชิงดรบราเอ็งวันเดดีควายเด็กมามัลยามามิคุบนี่นุมิดอะดุดาไอ้น่ะงางอยน่ะปามขีบะโดเขาจิกชุปามลีงาชิชุไอ้น่ะการีโนมาทีรีไอ้พังดรีไอ้ทีขินีอินดูกายังวาลิจัดกะตะไว้ขังดีการีกุมบะตะนุมายจิงวางมาตะไลรำกะตระคัลลุยकरी गुंबदा कौब्रू गि मरुमदा थोबलम गदरा निंगलुई अमुक सु तिबेत लांदु ने हिमालय कादु ने थेनिंगलुई कनानो अमन हाय ले ले असोम वांग मदा असोम वांग मदा ले अवाबति अदुंगै अइखोई अनिना उमिन नखिब अतिया अइना अइकी कैदुंगै ओइगनि खंगदि indu nang de luhong krani chat krani kana gum ba mi dong ne heng ban pa ma da ai na khalami khan ma na te tha ja ba ni nang di ai gi thi ba gi khong chat ta nang shu yaw ga ni nang na lam jing ga ni